กันไงทาตาข้ากะโลไม่เลลปาติลานียาข้าลาข้าเลลลุโมยสักอันนี้วันนี้ตุนอาจารย์ทุรนทนิกันเชียร์เวลทุกงาแก่งไอเตียเฮียนินตุกชัวนวมเลยอินโปรแกรมฮีอินตินุงฮาร์ลุตุกาอารันตียาตุกตินซิงดาลียาโถเฮียนโตเฮียนกะโลไงกะโลจางเสียเจว่าอินรุนเบิดไลไทยเอเมย์อารันตียาไพรมารีชานเนลค่ะข้างหุ่นอโปคานังไงทักไทยนี่โอ้เอฟเอ็มตักฮิตสุดาเรียตะกันจันชีนะติดชวนินเลลดินเพื่อฟังก่อนเวียงไล่เห็นินอิเพลเลตูซงซงค่ะนังมาตันเลงไอเลตูซงซงตันเลอาร์เจซงซงตันกัจฉียนเตเวียงช่างช่างก็มีดตานารันตีอาตินอาร์ซีตลัวงะมวนจวะรินโมยะวาลปุยะอาจินจีนะโลมาเตปุยะเตนะอันลงไอทักตานารันตีบกอันนี้พีซีเจสิก้าอารอนลังหลลมายาพีซีเจสิก้าไงอมครบไหมตุกทาร์จิเบย์โออีเพลย์ลิสต์อะไรลุ่มวัยรู้ลุยส่วนที่ล่าสักเขาอมชวนไงทลายอินล่าอมลบปนอไปแล้วเนี่ย next ขนังมาตานเละอีดิวตี้ปุยตะตานโอดิวตี้นวมบกเลอรันเตียพีซีเจสิก้าอารอนลังหลลมายาอาดัมชัตุระไงล่ะแค่นี้พอยน์ดูสักนะกันหลานเซอูอันนี้บีเอลจงถูเฮียนินFM radio hian chiang takin kalo in report ta kalo in report ange aranti a coming chu juan lalbia klun puyania ripokhwa kania tokte ti in min she berani avan tha emaron in report lap maya bl chong thu hi ti chuan in o hitendra das assam aron langa ani po hi du sakna kan hlan bok ani ole tuna chuan nangchau lalpa ti hla kan ngai thla anga Jennifer lalram ruati sak ani.

0: ละขนาดเราเชียร์จุดตาจวนินอีสิไปช่างช่างดังเฮาค่ะอีอับเบย์ดูรินอินฟอร์เมชันนะว่าไปชินดานี่จู่มาเสียเอชไอวีฉีกฟินนะเอ็มเอ็มจู่ซีดีโฟร์เซลล์ที่อับเบย์ยันนี่ดานี่จู่จวนฟอนเราช่างตัวอมเราจะเฮดไลน์มีเฮามีดังเฮาค่ะอันนี้โอเป็นตู้เบอร์ค่ะอมเราจะโออันเราเองเอออินฟอร์เมชันนะค่ะอันดงเทสีเราว่าจู่ว่าจันอินรินเราละคันที่คันซีดีโฟร์เซลล์เบอร์อัจฉริยะจวนอันดังเฮาค่ะที่คันว่าเบย์แต่จ้าจระค่ะค่ะอีเอชไอวีฉีกนะทอดานจู่เอาเอลซัมเทียงเบอร์รินเราดีต่างเสียจ้าเอ็มเอ็กซัมเปิลอะART ขาเราเอตานี่ดูรู้จะ ART เราเอตาจู ART นั้นอัตโตเบระจู่อีข้างอัง HIV ฉีกเข้าค่ะจะเลยเทเราวินอินทาปุ่งเทเราวินเสียมตาอันอินทาปุ่งเราหน้าหน้าจวน CD4 cell ไปดูตัวนั้นเต็มมา CD4 cell ชาค่ะเราอินเสียมเวเซลนี่คดีไรกันจู่วันจวนอินกัน HIV ฉีกกันเด็กค่ะเงี้ยอันนอร์ตมาอีอติเซงอ่ะอินทาปุ่งเทเราวินเสียมามาเสียดัมโดยเอโรคัตซูไอเอชต่างไอเอวีซีเอชซีเราเนี่ยจวนอินทาปุ่นเทหุ่นเจนสเปชินเอชไอวีชิกาวาค่ะโมคัตตักคันตักซาคาเวเอติกทาวชินันเนี่ยจูวันตักซาราลดูดูเด็กค่ะจูวันจวนนี่จูอันนัทโอเบราจูเอชไอวีชิกเตอินทาปุ่นเทเราว่าเราเสียมค่ะอันนี้จู
1: อาวันปุยโมตักเอ็มคลายค่ะเอชไอวีมินลู่สิลโตนักนักชวนเออาร์ติลักเงี้ยเงี้ยค่ะกันตีตัวนั่นเองที่ข้างไอ้ขั้วเต็นเลวชิตาอีลาอาชาอังเอตินเกนี่เคิร์ลเรากันไล่จินไหมโมกันเชนอุ้มไล่เต็มโมเออาร์ติลักจักทัดที่เขาอุ้มเวทเฮียนี่มีมวลผู้เราวางเตปนโมเอ็งมัววางเตปโอขันลักเชทัดที่เขาอุ้มเวทเฮียนี่อาปุยโมเจ้าค่ะดร.คริสินาเนี่ยนะจังกันง่ายขั้วตาอ่ะมิชิเซลชับปังไงอังเอ็นเร่ตักอดัมเทคทว่าทิ้งหันนะคะอันนี้ช่วงเราว่า HIV positive เนี่ยค่ะ
0: HIV โอ้ HIV ก็ไอ้จงพวกคัน HIV วางนี่ไม่เอาเราลองกินอีที่ตัวเนี่ย
1: ที่ค่ะ
0: โม่ฉันจะที่ตัวเท่าๆกันเนี่ยจะร
1: อดำตังตัวกัน
0: ดำตังตัวกัน
1: เราที่ตัวนี้เด็กโดนนะที่รอ ART ป่วยหมอเสียกันง่ายค่ะดร.คริสนายเนี่ยนะจังอินกันง่ายป่วยหมอโดนเนี่ยที่ค่ะกันหันจ่าเล่หมดหมดดีเสียละอันนี้เลยกันโซเล่ดูไล่จะสู้เอาปังเอาเซนไล่จังก็ HIV positive นี่เด็กโม่ ART ชัดตะกันละชาวงาเด็กค่ะชิเซลตะกินนั้นอมชุนจอมเทียมตีเตตินั้นหนูเจ้าเลยขจิรกงอ่ะเตมิชิงข้อสักพุ่งชาวชิมเชมาเฮียนเองเอมีทวกน้ำมาเตมีดังพักแล้วนะอันเทียมตีนั่นเด็กค่ะ
0: ในเล่มเราเวเอชไอวีโพซิทีฟนู้ปังเมื่อนู้ปันไล่จังเอชไอวีโพซิทีฟเองเอ็นี่เกี่ยมันนี่โปรเจคชั่งช่างหน่อยถกเด็กบ่อนออกมาที่ขันมีปางไอตักมีที่อันตักค่ะอีอันอมตัวอันนี้ที่ค่ะมีปุ่ยเด็กเราช่างอู้นู้ปังเอ็นที่นั่งกันฟ้าที่เอชไอวีโพซิทีฟนู้อมปัลลี่ปนปางไออดังลำบีก็เอ็นก็เลยไงนะคะอมจ้องเราดำโดยค่ะเอชัดค่ะอันดังลำนั่นส่วนนี้ไม่อะอีดำโดยค่ะชัดตักินเอเซปางไอตักินอันนุ่งเทียนี่ค่ะ
1: HIV positive ni lem lo HIV ni lem lo chung changa nu ina afa ne na nat na akai chon thei thila kha eng kinge in boy pui tamber niang HIV ni lawa
0: tu na chon syphilis ani amo syphilis kan ti chu man lain da du kan ti chen mi ina anin enchan ven ngoi ngoi na chena kha i ani a man lai chon da du ten ta chen chon sai shi de pon dia kha syphilis kha tu na hianin covid nu he ani nge mo kan ta kan han chut kan han su thian ama chon mizoram ma han kan mungai mang lova kan mutem theilu duk ta chiar tham ku jung trang chiar tham hi kan mu chena ma se sang ni le som ni pathum som ni pa ni kum to blam le ni thum chawa trang khan a song hang kan kal char chara ni chu abikin raipura kherlau po general kan ta hi raipura ni lozong hawa ya kan mu chwana se mema e syphilis po hi sexually transmitted infection kan ti jing ami mi patmei chana kan ti china mi patmei chana di po hani na hwam zo to lawa in pol na changa e in kai chon thei chi anga kha e ani a chu chu nu in no te a kai chong thei ani ama ro chu hiv ang lo takin nu kha ni chin na soyang han first trimester kan ti atir tha thum chunga ti sen test hawa kha apoi mo emema kan han te sa I syphilis kan han te sa syphilis ka kan hu ani chan anu kha penicillin in voi thum chi wanga ani chumi voi thum I achi kan chi u zo a treatment ten lak chan no te kha dam takin an piang the ya chu chu enge dam chung nan na ni vel lawa penicillin a enkol the mai nan na ni wang khanin a enkol na po a ol samjo ka tin amaro chu enkol lawe ro chana hlo om la tukani ti kha e kan soi du a tin no te a po pian swal na te e a thlen na sa du a congenital syphilis kan ti nu ina an kai chon chou nge ani ti kan chat poi tun

0: kan tong trai hi
1: nalpa ka pathian do tak min hmangai tu kan chung ko din mun isia a kan pa nong chang thalo tak po isia e ihne na avoi tam karon then to a ahun itia chuan I khoi dang lam nge don ti ka sia ta wangin kalome
2: hey kon thang pa poron thang chau to lom
3: chani la
2: ti ma
4: e in lo om khom na rai tuem
2: lai du tuk lo ve
4: kan nu phun renga kan ning lu tu hai ka ron chau ni
3: ti ve zi a nang la hi
4: in ting e kan khel lo chani la ni lo
2: bam bam ta sap khan thamai lo mi mai nuom ber lo ka kan sam mai zi a bol ngai lo mo
3: se na
2: ki vai tel ve don nge don lo
4: tel don e
2: oi tel don chon hei ron chu la ani ro chon hei mi dang pon an ngak chu pania
4: e khaya tu kai ka chat ta vek mai sia sang khat vel hi mi lo man ti le mai don nge mo ni le
2: men pek da don pot chuan ka pu ti rang che sang khat lai I pai to ti chuan du to ve mai tu ra lom le
4: a ก็วางในเวจันโดนเจ้าล้มมาเลยเฮ้ยเกลังอู้สมรรถใคร
3: เนี่ยสมรรถ
2: เดี๋ยวจะส่งเรียง
1: ริลรัวอะไรเทที่จนเองอัดทอเดวานตะมันตาในเสียลงไงที่จนเองอัดทอเดขมวานินอันละอมโดนเสียทุกน้อยรถที่จนเองอัดทอเดเลยอันละรถจนโดนเสียฟิลนาริลจามาตุยฮาร์ดจนเองอัดทอเดอันละเลยโดนเสียมีคงไอทีตักจนเองอัดทอเดคงไออันละโสโดนเสียทิ้นลงอัทยางหิมจนเองอัดทอเดปัทยานอันละโหโดนเสียเริมนาสยามตัวจนเองอัดทอเดปัทยานฟ้าอวินอันละอมโดนเสียฟิลนาอวังตีดูดาตัวนู้จนอันเองอัดทอเดวานดำอันตาเสียเฮนายไบเบิลจ้างให้โจวันจะตักเอ็มโอเอ๋ป้าอีโนฮอลโลเอกไข่อีวรันตุ้มหัวนสเบียร์บูร์เวอีกาดเคลจูอีโลกบุกเอ็ม
4: ก็ไปเว็กปุกไก่ปุยสาปอดสังขัดกระปุกเวลันเนี่ยมาใช้ก็ไปเว็ก
1: แล้วหันบ่อยทักทีนตักเอ็มโออิงติกาเอ็มจวนอิละซิมังาเฮตียงหุ่นฮีอิละทีร์กีรังาอิละอินทีร์วงวงโดนนี่มาเซจูจูกระเดียวโสนะเจอาศัยกันมีเราเนี่ยอีกหลังวันไล่จิ้งไงมีมาเซเราช่างเชียดหน่วยหันจิ้งได้ไม่ฮิจูบุยป้าหมักจูกระตีนี
4: ่หมักครบไหม
1: อีกหลังวันไล่ตัวมาลุบวิฟนาวที่จอมตัวอันละอมโลไลที่ขันโลจิ้งโตละตัวนังหน้าที่ฮิจวนซิมินอัดหัดโลเซียที่ปอฟ้าที่ฉิลเก่าเก่าตัวอินโตจอกก็สิ้นมาเลย
4: มามานูอิงยิ่งอมเสียฮีมีเหล่าฮาวสับปังจุกเตี้ย
1: เชี่ยเลยใช่เชียจู่วางจวนเหล่าสับนั่งชันตัวจะก็เชี่ยโลบุญจุกเอ๋มานี่วางนี่อินก็เชี่ยตานี่
4: เอ็งบ่เอ็งเห็นนังมานี่ฟังอันนี้นะ
1: ไงดำกันเดียวจะเห็นง่ายนี่ป้าอินุปุยฟันเอาที่นี่เรากี่หมาเบลจอกที่มินง่ายดำมังเจ
4: มารวดเอ็งเห็นกันละกันไงดำอีดีนะชันตัว
1: ที่อามเราเนี่ยดำตักอินุปุยฟันเอาที่ยังกันเนี่ยนี่อาเบกตักอินกี่หมาเฮียนอินช่วงนั้นอิติณตัวรินก็ติดลิมโตกเราเช่นนี้อินการเดินอิชาโตเตปโอเฮขี่มาวางเฟกันนี้คันฟาดีอันเลี้ยงเริงทีนะอินช่วงอาโปอันอมเปิดเราอุณชันโปเฮขี่มาวางเฟกันนี้อินช่วงนั้นอันติณตัวรินก็กิลโกอินก็กอมเปิดโตกเราเนี้ย
4: มารวดนี่เราเวอีนคอมปุยะอีโคมซิมาอันไงนะเอ็มเอ็มเจสิน
1: นี่เรานูกันนี่อ่ะก็หมอผลนะฮิกะเซนเราเนี่ยนางโปก็เราหมอเชียร์ทีนจ้ะมาเซ่เกมาท

0: ทีนี้นะคะอีพบกันเสียอดีเกนพาร์คทำไม MHEP อาเมมเบอร์กันละนี่เรื่องทว่าที่เฮียนกูฉันมีเชียละเมมเบอร์กันละนี่ทว่าบุกอาจจะวิ่งล้มนี่ขุดลำที่ละอินมันลุดตกนี่เฮียนอินช่วงขุดดินมันเละจันโวอาเพชเชเทียฟันเอาเอ็นกอลนั่งเล่นหล่อชำนะอาเทียนเทียนี่กันเช่นน้ำที่เฮียนโคตรางกันอินมันนะมังเฮียนมินเตะโดนหรือวะกันโคตรเสียเลยนุ่นพุงอาจังเฮียนมินเตะโจกโดนอ๋อแล้วนี่เรื่องเสีย
1: นี่กันท่านสวยคนตากันซะก็เสียวะว่าไหมกันนี่นาทีกันพ่อเวียนไม่โดนบุญเลยว่าเตี้ยนเตี้ยฟ้าเตี้ยนเตี้ยไรอะถ้าจะตักเอ็นกอลตูเตี้ยนอันเล่นนู่นอะฝึกตักไหนกันนั่นตุ้มเลยอะเฮ้ยสู้ดิกลัวนี่อาจจะบุ้งไงตัวอินอาเล่ะอาจจะบุ้งไงตัวอินอาเล่ล้ำเสียมชัดกันหันตุ้มเละชีนะที่หักตักสองนี่เสียมชัดไทยตัวแล้วนี่ตัวชีเสียเฮ้ยสู้ก็ยังไม่ต้องตะกินกันไม่เปลี่ยนตักแล้วนี่เร่งไม่อ่ะ
0: กันชิมนุ่นจินกงเสียนะอินปุ้ยเบกันอินช่วงเฮนุ่นจันกันเสียนามีอ่ะชุดตะเสียตีตัวที่ชุดหนูเละปากันเนี่ยเจตีตัวอมหลงน้ำพนันเอาปังเหล็กขี้ยมอันอมกับเชื้อไงมันนี่เลย
2: ง่อยเต้าการปฏิญาณเหล็กขบุตรยังริมทุ่งฟินบุ้งสมนีปนีสร้างรูปแบบพวกข้านินเอาปังโจกันน้าอมกงอาจารย์เจตีรู้ละเอาอุปถุนไปนักขายระวังเตี้ยหนีขโมยนู่เหล็กป้าหมอกผลนั่งสวยเจียงเวียริมกระเช้าฟาเต้หนุนายินเปียกเหล่านักจวนอันหนุนละหมาอินซุ่งคุระฮาร์สัตเนเหล็กไว้น่าเล่นชินจบปัญญาก็ตามอ่ะฟูริเต็กที่น่ารำเรียนน้ำเอาติดฟอนดอกบกชินอันนี้เฮ้ย
1: มวยเตะพิงหุ่นกันสวยตุยอัตลางินสอนตัวก็ไหนเริงอ่ะล้มเลยเฮ้ยเอ็งมาชี้เล็มเลยกันเราเตรียมวักไม่เจ้ามิเราเช็ดแถมอ่ะมิเราไหวดำปุ๊กกันง่ายเดือดไหมน้องจงเห็นฮับบุลชุดละมั้งไม่เล่าละได้ไม่อ่ะ
2: กันที่สวยเต็กค่ะรำเรียนน้ำหนุกข่อยตักเม็ดเมื่อวันนี้ก็เชียร์โลกเป็นติดคบไหมอันนี้มารวดกันว่าจีนตั้งไง
0: หันตีตีข้อมข้าแล้วหนอมเยาว์สิ้นมือเลยอันนี้เลยโอ้เลยนี่ต่างหากกันเล่นหุ่นข้อมเลยเชนดอนยาวอ๋อ
1: โอ้เลย
0: โอ้โหบ่อยป้าจุ้งมินจิผู้สักเทโลมือเลย
3: มีบ้ามิลูอินทุสอยข้ากะเราเชฟก็สิยศเลนนะข้าอดีตกันดีอะก็ถือลงอ่ะบอกครบ
0: ครบ
3: ไห
0: ม
3: นี่ละการชวนโนปังเชียงไหมก็เรานี
0: ่นี่เอติโรปะก็ไม่ดีที่เสียประชวรเล่นจุงขจวนอินช่วงกูเสียมถัดไหนนะฮัลโหลอมเลี้ยงเลี้ยงเนียนกันมาลาวมาตัวจู่อินช่วงกูเฮียนี่อิติข้าต้องหัวชวรไหมโจกันนี่อิจาวิมทิมปุยอินรู้อินบัวไม่ตัวปวดกะเราลงมา
3: พับมันหมดทากเลยนะหมดแต่อะไรยันเราชุดแต่ใคร
0: อันนี
3: ้มาไม่รู้ดูหน้าจวนอินหน้านุ่นทักดิกตักคำหูตานี
0: ่
3: จู่จวนเกยปวดกันนุ่นสิมง่ายตั้มตักมินหูสวดดีละทิลตีนะคงช่างช่างมีนมังบีกันติดตะปนอมชีนะเฮเตียงะมีนมังตักตักกันติดตะหิบอมตะเหลาเซเวงตั้มตักกูฟังเล็กโคตรางินเรียลบอลนะจูอลาคลากโลเวงก็ตินกริง
0: อ
3: ามายรถจูกะเตียติโจเห็นมองมองเวนูเฮเตียงมีเตียวางเฮียนกูฟังหิมตะกินักกัลเทียโคตรางเหลาโมยชีนะเนี่ยแค่ตีลายนูเลยป่าเกนีตานะกันไงตัวไปหมดตักเราตาเนี่ยก็เสร็จจู่กันยินชุ่มคุ้นนุ่นเฮอันน
0: ี
3: ้ยินชุ่มคุ้นนุ่นเฮนุ่นบุญกันจันนะฟาดตานอันมาลำคุณสิลตัวไปหมดตักเอ็งกิมกันจันนะกันสกุลมาสบายเนี่ยนกปังตานะไปหมดเลยอันมาหมดมาสบายจู่ยินชุ่มคุ้นนุ่นเฮเราเนี่ยแต่ตาจีเฮียนกับเฮียนกับทุกเราเอ็มเอ็มจ้ากระชวนกับไงสังก์ไม่ใช่เฮ็ดถูกเฮ้ยไว้ตั้มฟิลจะกระตุ้มตัว

ชิงขวาดีโซนติลากันไงทักตากรอนสตูคาเล่มาสวายอ่ะอันนี้ตัวนั้นจวนตัวนจมยืดเลียงหัวนากันหลังไงทางนุนนุนเบรตานแล้วดังลาวิไซกันไงทางงากระถินไล่เนมรัวติอรอนสะโดนะเฮ้พี่ซิจิสิกาคานินกระถินไล่เนมรัวติใครเพลย์ลิสต์อาอมจวนคารอนแต่เราอมจอดบ็อกเซียเพลย์ลิสต์อาคานอมมาเพลย์ตัวชิมชิมคันเนออมเราอมเราจวนเน็กซ์เคนปฐุมตาเนี่ยแต่เกินี่ก็จะมีรอนทันสักตะเหล่านี้อ่ะง่ายตายละจนทนาบวกปุยตาเลี้ยวเลี้ยวอารอนทันสักติจวนมันง่ายชะตัวมันช่างช่างกลางช่างช่างมัวช่างช่างมีแต่ปกกันเองนี่ปุ่นกันทันสักกันทันสักเจ้าตัวนั้นจังหุ่นเรียลเอาแต่ดาร์สเรียลไม่ได้ง่ายเหี้ยนไลฟ์ดิสคัชชั่นหุ่นค่ะกันมังโดนนี่

Okay, that was Misery by Linkin Park, and let me read some of your messages now. John August Boyhan in Urin Pui Duty Nuam Le playlist ten ng matan kahlani herontia itan zo karon hlani. Oh John August Boy. The twanal din pui a falcon yan RJ I play le tur ka ng matan le la wai tlave zong zong tan le RJ zong zong tan le kachian te veng shang shang ami te tan lal din pui a falcon veng lai FM ngai sang MM tu rontia itan po karon hlan ngali. Oh the twan vi kung te hen RJ rin pui I play le tur ka min duat MM tu inima eng itan โอ้รนเตียไอ้ปนก็ดวดเวทเซโอ ติดสันดวดตีรนหลังบุกาไฮอาร์เจรินปุยเราดิวตี้อันนี้โมเตียดิวตี้เวเล่าไม่ให้กันนินต้องคาดคบไม่ตรอดวดตี next in tan liao liao ni ro se oh okay next up here we have Leave Out of the Rest by Linkin Park.